0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可图机的
3: 正破价天五千出柜
2: 当代十三分呐，
4: 你苏我社夫
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
4: 每天普方党来苏州的普哈这问那มาเดี๋ยวเดี๋ยวกันครับหมูมุนทดีเสียงไตหรือครับนั่นเพออหือตั้งไรฟังกำครับสันหุงโอ้ยแล้วโอ้ยหน่อหุงคำใจนี้เหยเขาคงเล็กเปิ้นบ้องเขาคงตองชิเปิ้นเบาป่อยย้อนเปอเปิ้นอ้อยเขาจูมือเบาป่อยหาหนังเล็กกะสังมาปิ้นตกตุโตหน่อยบ่มีกูเล่นซองมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบทนี้

ไปลุ่นมาก้อยฝั่งกำครับเข้าดินยอโคใจนี้ดิครับก่อไอ้บ่ครับก่อไอ้บ่ใจลูกโปจันบ่ใจล้านจางห่องวันนี้มาพบเจ้าปีน้องข่อยดิครับดินยอโคครับดินยอโคครบแน่นครบปิ้นปูจังอยู่หู้ปิ้นอุ่นเลี้ยงเขาเถินปิ้นฝันโตจังกันปิ้นเตาโตจังเขาปิ้นมาโตจังเขายุ่มขาปิ้นนกกับปืดโตจังห่องตูดตูดปิ้นตูดเขาควายโตลายไหลปิ้นเซอร์โตมีเด้อปิ้นไก่โตลงใหญ่ปิ้นจังแบเดียวก้อยฟังกำคับบทนี้

ปีนี้นั่งอยู่หิมน้องนั่งพอตั้งแล้วเฮออยู่เมืองฝาโตใจนี้ใจติดหน่องเสียงหลาได้ก้าก้องขานั่งมองอยู่กุ้นเตียววันนี้สังเลยบ่หันหน้านั่งปอนั่งบ่หึมากเบาก็เมนั่งเบาว่างบ้านก็โตนั่งมีเบาไหมผู้ว่าโตนั่งได้เจ็บแต่ไหมบ่จังออกเฮือนหาใจบ่เดี๋ยวก้อยฟังกับขับบทนี้ปีนั่งอยู่ที่น้องก้องถาหัน

ที่สุดมาก้อยฟังกำคับปีมีความหักมือไปปาดยางแอบนั่งนั่นลูกเจ้าเจ้าเอาผ้าปาดยางออกเดินไปไปหลาโกบอกเล็ดนั่งนอนออกเดินไปปิ้นเฝ้าปิ้นกังปายางอยู่ไก่กันไปปาดยางแต่ท่านนั่งจุกวันปีมักนองก็ได้มากหลายปีพอบุญมีโจมีได้ปิ้นกู

0: 探索过藤的你，印尼甲当来合放。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利。
4: 正破价天五千出轨，
3: 今代十三万呐。
4: 李苏五师傅，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 高票三含，李让陆荣阿伯担作家。
5: 高票三含，李让陆荣阿伯担作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票半孤单。
5: 人好手爽，蛤蟆发票半孤单。
7: 比朗好当来，多住里有啥？有哪幸福来？เขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงยาห้องนั้นมองเหอะพี่ร้องขอตั้งหลายเช็คถ่อม

ันกะโหโตล่าย่อมใจมันจังตีเสอะมาแล้มาตาใจเฮาไปอ่อนหน้าสาวอมฝ้าฮักกันขึ้นจังไปจอมจ้า

กำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่าเนาะโปเบินเบอร์จำอาสักจังสิบห้านันโนเนาะอ๋อ

ไปซ้ำสาดีกว่าเนื้อตั้งเบิ่นหนังทุกวันส่องเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่า

ไก่คือตั้งฉันซื้ออ่อนไปย้อยบักบีเบอร์กูเฮนโอโรโอ้ไม่โหเจอคำมอนบองใจ

มาจับเจ้ยสาดานุป่าซื้อห่มฝ่าสามปันเอ้ยห่มสิบจอมต้องก็มีสาดอจังว่าเพิงบอกเปื้อ

0: ชิกามดัดง่ายคบสวามชานีได้หลังนามความมุ่งมีได้ก่อนัวคุณดินตะแสงย่านนั้นหลังถาไปครุมกะ
1: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播现在是普通话节目时间
2: 云南的每一座城市都有绝对不同寻常的气质昆明是一座有着花一样浪漫情怀的城市大理是金庸笔下大理段氏的居住地是五朵金花美丽的故乡丽江是充满柔软时光与

0: 壮壮走半河，
1: 晴光壮壮壮走半河，
0: 晴寒晚晚孤单半人行，
1: 晴寒晚晚孤单半人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาวันกันมาถ่อมขามหวงตีถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงครับถ่อมขามาน้องว่าขึ้นเจอ

อันเจมไก่ทั้งหลายถ่อมโจ๊ไหลปีนข้ามห้องที่ถ่อมนี้นั่นจุ้มเถิงของพวกปอกไหลปล่อยแม่เนาสู่ท้องเอ๋อพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเมื่อสง

0: 云南三十八是拉空是布拉达，正破嘎库木可木为十八阿嘎爱。
1: 云南三十八是拉空是布拉达，正破嘎库木可木为十八阿嘎爱。ชื่อกามตัดง่าไอ้ครอบครัวมชานีคำจังไอ้มินี่มุขมุ่งเว้ยสบายไอเดียมไปดูร่าไอ้ไงก็คนช่องแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเว้ยสบายไอเดียมท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลูกกลัวชาลามงาลูกงาปลาลามท่าคนกาไอ้กาสุดอนมัมทูยังคนไอ้มุขคนฤดาอย่างคนไอ้มุขคนมาชิวชิบอย่างคนไอ้มุขคนนี้ฤดาปังดันนากาไอ้ยาชงนันเอ๋ยยุงงวยมจันองลีลีคอนไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

0: 나나서보가치로무과세마아무이시해니마테두무무마베구마다와아유니에가치로무과티지구티지마과비로이로해니마테자무해니쇼시모도로라마테두무리리이시해니마테두무유마과비괴테니누히쿠데니누로니자두마테유무와리에우니자마테유무와리와인지티마과제수데ごえてどもにえかじゅかでどものもごはふままてごわりちわぜやのずかれ
1: ゆんなん广播电视台民族广播
2: ゆんなん广播电视台民族广播
3: なほこくじび
4: 正破尬天五千尺贵
5: 当代十三番呐
6: 李苏姆塞夫
7: 广播航台灯红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
8: 地广土海孤广ครับยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
9: ตีก้อนโถให้กู้กองครับยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
10: เมทักผู้ฟังต่างไลสุดเจาะดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไรฝั่งก้อยฝั่งกำครับเวียงเจียงหุ้งปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุ้งปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไหลไผ่เวียงเจียงหุ้งโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือพื้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ่งแหน่งเวียงน้ำงามบ่โตเจียงหุ้งเพิ่งเฮ้อขึ้นมาใหม่ปิ้นเปลี่ยนใหญ่เวียงลงใน12ปันหน้า

ก้อยฟังกำครับยิ่งใจครับหนังกันก้องถาตะวันตกอยู่จูวันในกำครับครับว่าปีปบหนังปุ่นหมาก็ได้ลับฟันก้องถาตะวันตกอยู่จูวันปีหนอนรับก่อฟันทั้งหนา

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาซ้องกุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ่หันหน้ามาแอปใจออกก้อยก้อยฝังกับ

各位饭干嘛哈都有该再有该。那干嘛哈哈呀么好笑丁东那那得怕梦该有梦该。不然还哪波勒咩一阿勒波奥嘎当过小当来勒爱宝主哈。那你得怕嘛有该。可是在滚的呀咪再论那。ถึงเดินหกไต่มาน้องก้อยปอกมายามนั้นเฮาสองคนจุงเข็นกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีเว่ยกะนางนี้นั่งอยู่ใกล้ปันได้โตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฝั่งกำครับความฮักเมมาดาเหมือนหนำคล้องคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนต่างไรบ่าวว่าไผขุ่นไกก็โปเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับ

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมะจังปัดกอกมะเดี่ยวก้อยฟังกำครับบน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价天五千出柜
2: 当代时装版纳
3: 李苏姆神父
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 星光壮壮，团州伴河。
6: 星光壮壮，团州伴河。
5: 情坎万万，孤单伴人行。
6: 情坎万万，孤单伴人行。
7: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหวงตีถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงครับถ่อมขามาน้องว่าขึ้นเจอ

0: 音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 地广土，海古广，合约约和友好金属班，合约约门槛没那么难，快放心合带啥声门关。
3: 地广土，海古广，合约约和友好金属班，合约约门槛没那么难，快放心合带啥声门关。
4: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผู้ขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผู้ขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างหลายฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีซื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไหลไผ่เวียงเจียงฮุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือปืนบ่าวและสาวดินโมนแอปกันทุ่มแห่งเบี่ยงน้ำงามปะโตเจียงฮงเพิ่งเฮอขึ้นมาใหม่ปิ้นเบี่ยงใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปันหน้า

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาถึงวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาซ้องปุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นหวานนางมาแอปใจเขาป่อยก้อยฝังหนำ

各位ฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหนาปอเลยเนี่ยอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและไอ้บ่าวจู่ฮักนางนี่ได้พักมาอยู่ไกลขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเขาสองคน

ก้อยฝั่งกำครับความฮักเมมาดาเมินหนำคล้องคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายยาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเหียนโตลูกอ่อนต่างไรบ่ว่าไผกุ่นไรก็ป้อเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นกุ่นมาป้อเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นกุ่นนี้ป้อเมฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแฟดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมาจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

0: จานูจะเป็นเมเว
1: ไม่แล้วนูโชจะวีกันโคล่า
2: ชกันเลยโนคานาญาดิลิโคตันโคก้าโลคุกะโจวีลาหูลิโคนาคิโย

0: 나는 수보 가치로 무과세마 아무 인시 해니마데 두무무마 베구마다와 아유니에 가치로 무과 티지구 티지마과비 로이로 해니마데 자무 해니 쇼시모도 로라마데 두무 이리 인시 해니마데 두무 유마과비 괴데니누 히쿠데니누로 니자두마데 유무와리 이후 니자마데 유무와리와 인지티마과 제수데 Kwa te dumu, nye ka juka te dumu na mugwa fuma maati kwa ni chwa. Zenu zikale.
1: Yunnan Guangbo Dianshi Tai, Minzu Guangbo.
2: Yunnan Guangbo Dianshi Tai, Minzu Guangbo.
3: Lahu kwa tu jibi.
4: Zheng kwa ka tia nxian shi kwe.
3: Kam tai si zong pan na.
4: 尼苏姆塞夫
5: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
6: 地广土黑古广ขับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นขับไตสาเสริญมูลบ่อน
7: ตีกองโถไห้กู้กองขับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงาม